เสียงอากว่าเป็นอีอะพีสาชีเสียงอากว่าเป็นบาดยะพีจะกาจังพีอุ้มดันบาลาเป็นเชมเงินยะเชมบาดหากาเวจิงเอ็มมารเวฮะทเวกิจิงเปิดคัดหาบังอาช่องอำเตบบาเลกิจาอุมัน

0: ค่ะ
1: พี่เป็นขวดอยู่สันซารุบาละเดบอ่อน
0: ค่ะ
1: อ๋อต่อแต่กระดันเหรอคะกรรมว่าหามันเลยขี้อายมได้
0: ค่ะ
1: แต่เงินสุดนักชิบุนบัญญัติสงวยพี่กันก็สเต็มแต่กิจวัตรอยู่กับพี่กว่าเป็นเป็นเต็มกระปังยพี
0: ่นั่นคือว่าจังบ้านท่านกังวังดึงสัมผัสอีเ
1: มดึงสัมผัสอีเมต้องยืนดันหัวอย่างตากิจวัตรแต่พี่กว่าเงินยาเป็นสับกระปังยันนู่นเด
0: ้นาเป็นตาอีเ
1: ม
0: เล่น
1: หัว
0: คุณเล่น
1: ฮะ
0: กองเอ็นทบ้ากองเอฟเซบองอีกองชูบ้าอีกองวันเลี้ยง
1: หัว
0: กองกองนาโมกดกเราที่บ้านจงง่าที่บ้านชาสระที่บ้านชาอุ้มลิงแล้วที่รู้คุณชื่อบ้านหลังให้ตัว
1: ต่อคู่เลยชิบุนเอะกองบริอากรเดี๋ยงินยาสับหน่อยกิจวัตรกับพิกว่าดิ้งสัมผัสอีเมย์จงอีบ้าแอนโทนีกองวังมะเลยชิบุน
0: คู่เลย
1: ต่อ

0: Ya, Arnold, kita ke palat jongi nama ngap kibia shim bentar ni hakan ni ka program. Te kong yubi nama ka pol kemarin start to yatu na yangi ke jeng ruak yubi kwa mengin pentam ya pi.
1: Jeng ruak imat kadan kadap lawa di arah nak kar kongor.
0: Oh, tingin pesap sobhaya no.
1: Minta inai kun jangan badan ni.
0: Oh, bat
1: kibahian jangan baro kantam ya pi tu.
0: ตักกิสตาฟบ่ตังไทตอคูบเลชบุนเอกงยูบีมาเตงินนมเยปันสลามงินยะสับนอยะกะนิกิจิงรวายกะบะพิกวาอิมัดกะดอนกะดาวดิบะรานาคาร์คงอลบะดะกะนิกิจิงรวายรุงิปินกะนออตะดิกะไลฟอนอินโปรแกรมจงกิจิงรวายคาสีนักอากาศบะนีชิลองคูบเลชบุนกงยูบี
1: คูบไล
0: ตอ

0: 是这样问的，看下都个大个大的唔大看起。
1: 嗯，家里个孙不能你莫个龙公呢？
0: 哦，孙不能个耍皮。
1: 嗯嗯，第一个大把。
0: 皮，皮，皮，皮，公老皮，看下，看下，看公老皮。
1: 嗨嗨，你啥子看嗨？ฉันนี่รู้สลับตรงเนี้ยเบียงเบ็ดหีที่ก็ตาพี่ก็สงับกับจิงรวยประกาศเต็งกุมนมตากระสับ
0: จิงรวยตรงอิตุยกงจิงอิตุยกงเชคิราที่ตัวกระบอง this time for Africa
1: this time กับเต็งวากาวากาโมจิงรวย
0: this time for Africa
1: ที่พี่ก็เป็นเดรกเกตน้ำตาจงนัวกันในจิงรวย
0: เดรกเกตยาบาร์โอคิบาใช่Sengap radio.
1: Haha.
0: Entah mesti kain na sor selong hi na mau ngap na melim.
1: Mhm.
0: Iba cek pun berbual.
1: Hoi hoi. Ti nak kepentak itu ki parlok ma baju pun berbual sa radio deh pi ang.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Kalau kita cek sengap radio kan.
1: Mhm. Dah kata. Ti kubli si pun ma ba ma pilakol.
0: All right, so play it,
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: ก็นี่ก็ยังมีจงก็เซ็งกันเทนี่เซ็งลงก็มีก็เป็นชงานชีพุนเออยากกันเทหากบายดาคำตำนักจึงชะทมบอร์ลากเดหากนกนกกมมันตากิปอร์งินยอสงตังกิคำทมบอร์นี่เละบีจอดกันเทก็นี่ก็เป็นเปล่าบ่าวริวส์นิวทับหักมังอยากกันเทบัตรลดก็จึงหมดจึงประคันกุมตาก็จึงดนจงกินนงยาดาบัดวันเป็นชิตอมยากิบกุมกินยากิริวบอมมันกับเป็นชงานบัดไอมันซีมยากิริวกันเทกิกันเทรุกิเดบันสงูทูกุมโนบันเกียร์บันยาดาอะไรดีบันไลนักกุมกินยากิริวบอมมันกิบอมติบช่วยกะฮอกบัดคำตำเอยูเบลหากิปวนมันชัวอุบริวเตียงบันเล่บัดใหญ่บักลายอดได้อุคลาเนยอปอมอุปทานเรย์มันตากิปวยกิปวนบัดยาบันประคัดกุมยากิตาบัดกิลักลาลงดาของปงกัมมันซีมบริวกลักลาลงกุมกัมมันซีมรานมันตากระเดกปวดบะบารอกิสัมลาสมหอยคำตำกิกันเทกระเดบันประคัดสนิบายลากิจิงอิมนามาตั้งลาบักลาเตียงกุมบังละองลาดูเอกะกอร์กบุรมบัดกะกตะยากะกดกะเคียบัดยากะยิงกะเซมบารอกะวีกระดังดนกับปัวได้กี่ตัวกี่ใบยาดสักมาบัดยาดกันเรียงบันกลานอกกระจิงเอ็มนาบากิมจุปวยประคันอายุกับบัญญาหากลาวีกิคุมตังยีเดบันกินเมาบากะอโคร์กะลงกับบากโดตัมหากะประเทยงิมละบันเทียดยากะได้เอเดอรูกะอโคร์กะสินชานายิงฮาดุบาร์ยากะอโคร์ลาเป็ดกุมบังละองหากะกตีนบักเรนหากะเรียมกะเบงหากะยาดกะเยงหากะเตรกะกตะบัดฮักิบินตาบรอจงกจิงเอ็มอุบริยมชิเซียนมังลานังเอกอากอร์กบุรมฮาลายิงชาบารุกะลองกมจูกบุรมกะปะกระปังเอนิอายกิกิมิกปาบะคากิกูรกิคากิมารจันมารปาเอกิชนองกิทาวบัดเอกิชงเริงกัดสารังกันนิเกิร์มันบักิกินเทยบรอกินบัดยากะอากอร์กบุรมกะปะคลังบัดกะจิงมุดจิงประคัดรูกะดีบันคลังขนังบักยิงกะเสียมกันลองกะบัสอาดบัดบัตเงินริงกัดกะบัวจงอุเบลน้องบุน้องเท้าขนังบักกะจัดบันเรียวกันเปล่าหากันนี่กะสนิทประเทศคูเบล
1: พิเลอสงอมันตันยากะจิงเกรนในคอนริมซิบอนคาร์กงอร์ฮัลโลร์กะบัวจงกีกันเทบัดหากันนี่กะปัวปัดบังอินบัตเงินชุชุยากะโปรแกรมรัมเปกิกันเทยงิดอนสายากะจิรวายนาอิกองเป็นสุกลินสิมยองกะจิรวายกะบลาไอกรเต็งกะไมยากะฮอก

ตีปลอกน้องสงับดากตูกะจิงรวยจองกองแฮปมาลีนวันยังอีละปอยชุบขุดจองกันนี้กับโปรแกรมคิริมไปกิกันไทยกับลาวันชุพีนากับอากาศวานีชิลองสงบ้าอัปันสงับยากับโปรแกรมกับบันบด

กันนี่ตกอากาศวันนี้ฉลองกับวันที่พีเอลีสปาสองยาวพอยต์อาร์มีเดิมยมวิวรังกัดเลวพลาสปันรบกวนสูกิโลเฮิร์ตซ์เวกวิวรับผู้สื่อข่าวนักแอปนิวส์ออนแอร์แต่ละวันนี้แสดงในโปรแกรมที่จันทร์ยาวกับวันที่พีคลิกมิดให้นิปอร์นรุชปัวแต่ชาวแสดงยังเซลพายพีวรอชนิดโปรแกรมยองอีเวกจันเมียดกับสุกคอมเมนต์ในพีวรอแต่ละวันมันตกจันเมียดอุเอชวายจะพีเอร์ไว้ยองอุมาอีวัดกิโอฉลามอีไว้อองูกับเบย์อุปา

ก้อมเป็นเบ็ดเป็นเบียงกุมนูบันรียักษ์เสียร์ฮักกิกระปงเยงกิจองีเดี๋ยวบันพุนกุดยากันอีกโปรแกรมที่สาวสมัยบันมันตากระจันเม็ดต่อมันตายเนื้อสับยังสตักเวกจิงรวยช่วยบุตรที่ลังสีมยองหากระจิงรวยวิลายกระเตงกีปอร์มันบริม

กันอีกเรื่องก็อากาศวันนี้ฉลองบัดกระปอนมันตากระดับชิพเอาชิเต็งบัดกระตุ้งเห็นเป็นคนน้อยกี่โปรแกรมบาร์โรกี่บลอนช์พีมันตากระสีนักอากาศวันนี้ฉลองบัดเพนสายอสงบียงกี่โปรแกรมกี่จังก้าละชายกระสีฮักกระปอนเรียวบัจเจมินสเต็ปตัดดูกระตุ้งกระปอนนักอากาศวันนี้ฉลองไอคุเบลิตยาสุกยาพีบาร์โรใจเห็น